มาตั้งความมือตั้งไงเปลี่ยนคุณแม่ละคุณอะไรมากนะทำไรบริษัทสุขชีพยังชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเคยต่อไปจะตั้งยาวดูเช่นนะเฮ้ยแม่ยังมาเนี่ยคนนี้คุณความมือนั่งคนน้ำหมดแล้วต้องไม่หมดนะคอมพิวเตอร์ดีกรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มารมัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รักเฮ้ยก็ต้องบิกรีฮาเลมาโกร์มาบิกรีโอโกร์มาอีแบงก์มาอีเอวิสคูลอาพิสดุนสุกเอ็งสัสต้ามาบิกรีโอเอ้ยอะไรรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาปินชาร์จูซี่ English language กัจฉาคุปินเบียบัสตาชาวยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์โต้ฟอโต้คัพมิชชีนอินเตอร์คอมซิสโต้อินวอเตอร์โซลาร์ซิสโต้เอาอินวอเตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิปายชาซีซีแคมาร่าร์บอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิปจูดินชาท้าวทำมาเมื่อไงร้องเองรักเองเอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกับไปเอลันจูซี่เอาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547878 อันท่านเอาไปสามสิบสี่สิบห้าสิบเอ็กซ์สี่เอาบ่อยเอากูดเบรีกูดเบรีกู

มาตายมาเมื่อตอนไหนปีเลยคุณแม่ละคุณอะไรหมดงั้นทำไรบิดาชุกชีพยังชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเคสต่อไปจะตอนยาวดูสิเฮ้ยแม่ยังมาเล่นงงเลยคุณทำเมื่อนั้นคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะนะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนอันดับหนึ่งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนยาวออกซิพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์พาวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกคนต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ทวีสคูลอาพีสดุนทุกเส้นสัตว์ตามาบิ๊กรีเนี่ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था छ होय कम्प्युटर ल्यापटप प्रिंटर फोटोकपी मशीन इन्टरकम सिस्टम इन्भर्टर सोलर सिस्टम अब इन्भर्टर को बैटरी पनि पाइन्छ सीसी क्यामेरा र भरपर्द इन्टरनेट पनि जोडिन्छ त हो आमा मते आने डाके औ तालनो बेताल महिडेर फेर दुख पाइएला नि झुसी औ यो फोन नम्बर 0215547787 9842535541 छ भयो अ गुड भेरी गुड भेरी गुड